ရဲစင်ကနုပနာဘာထော်ဂျီကကွန်ရန်ဒနီဝရရှိမီဝါလကန်ဒတန်တန်တေတငိထိုဆမ်ကဂေလုနာဘန်ဒီင်ဂျီနာရှိကနီမာတုံချစ်စခစခရာလိုဒဝါတလန်ဖန်ဖန်ဒေတငိညမစမ်ဂျာတခချရင်ငန်ဒီင်ဂျီနာညမုဂစီချခဇေမုဂညလ်ချခဒေတငိထော်ဂျုံဒင်ဘေပါယီဒါထော်ဂျီကယဇန်ဒနီအယတ်တဆာဗီတမ်ဒီစခထော်ဂျုံဒီယေတချီရာရေမွန်ချင်ဒေတငိဒီတာတာလတ်ကဝါတယုံနရလာ ตวารกึมดตกางารงซีเซมันจินจิตซึกซึกราอรมาดจิตูซกยอนุกงเนจินาทอร์จิโทนาเนวิกัมเดทอร์จิลาชิกึงกทอบจุนาบากยังซาตุงกงเงทินเดนจินาจัตตรเยซึบชากิยคนเดยลาซงเดตงิทอร์จิกาชิกุนกวาลกตตกะรังนังกบซาตุงราจุลมงเงทินเดนัมจุราเยซึบิรีทอร์จิกาเดลกงงเนชิกทบซงนาอตาซุลกเกลุมนัมบานเนจินาเมมเบลตงตงเอนุกวนรีวะเตนจินางุนทบจุกเกตกวะตตาเดลกงงเนชิกทบซงนรลาตนุตาบกะชิมมายงกงกะรกราดามายงกงกตุกชิปาเตบจินตะ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི